จุดสาวชี 93.5 CHMR FM นุนักฮะนุนักที่นี่นาเราถิ่นมิตรดิวพลานลาบดอร์มิตรอามาลูฮักจอยักกุด CHMR.ca You are listening to 93.5 CHMR FM Community Radio in Newfoundland and Labrador. Also online on www.ch